0: ฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง